คงไซเลลมเตียปันละตัวเลงไงนะหอยจุลละวะปันนะมีตัวเนียมเละนี่เกณฑ์เทขอสักขักษาเตียดิงะมาเนี่ยเลมาเนี่ยเนกซนนะจิตตกใส่อาเกนอีไงดิงก์ดักสกีนะฟาร์มินทำอินเทนเราเตียนไปเตหุนเสียมีรีบียกจิงเลลมเตียปันปฏิยันละไงนะพลันนาร์เจอรี่ฟาร์มิงจิตตกใส่ยาอินเทอร์วิวนะปีหลับียกเล่นโตหูลิมนายไงดิงก์ดาวสกิเลกิมินาไม่ได้บ่าวทักลักของมิง่ายดิ่งว่าดาวสกิเลมิสอมลีเลง่ายนะ outreach program ไปติดคำพาวง่ายนะดาวสกิเลมิสอมงานง่ายนะลำตินชนกลางตีเลลมตีอปันกลางตีคำพาวปฏิยันพันละง่ายดิ่งว่าดาวเกลเลมิสอมินาเยียร์โปรแกรมอะยังเทียนกิมโตฮูลิมนายง่ายดิ่งว่าหิมะอามาฮิเลGreece waiter asim ahi. Dagalem ni som ni ina. Dobiak mga panina sa apply ngay dingwa. Dagalem kimina women programa local farmer dito haulim na ingay dinga. Dagalem ni som li linga pandakwa lim ni som linga kikalsung ina. Vaipaw le sa po tutak lakom ti ngay ina. Dakwa le kimin mumbaya pan lakson vay langay ina. Dak so mungin jang ina. Hunsi ni ina kak ahi ding.Agaswani Chajanpur Duna Zinglam Daguk Hongin Daguliminit nga Hongin Chiangina Delhi Apanaha Son Sapa Watutak Lakom Ingay Dingo

0: เป็ดมาหุนอิมาบ้านะพัตโตปาดีงฮีฮังหวยบังหุนิพางไม่มีติงินเสพถินาขัดบังเฮียมอมดีงฮีจีไงตัวนาโตวันมหศวาหงกิปันเขียฮีเองวันมหศวาบังหุนาลบดีงสัดดีงอินเดียกัมพุมพิยาวันมหศวาคุมติงินจุลัยขานิปีกาลมาสสุงินสัดเลลบอหิสักฮีตุกวะมอนซูนเรนกี้ทุนตกิตัวกาเซเอสิงโนฮีนไฮจโนดังดังเฮียหุนาส่วนเลพูเตอะหิงโอตุกัมตัวมตัวมาเลงหุนตัวมตัวมินเลมินตัวมตัวมเพียนคุมเต็งินสิงโนส่วนปอยลบนากิบอลเซลเฮอเมริกาเลออสเตรเลียกัมเตียอาร์บอร์เดย์ชิวาญี่ปุ่นเต็นกรีนวีคชิวาเกาหลีเต็นทรีลาวิงวีคชิวาอิสราเอลเต็นNew Year's Day of Trees. Hiay bang zelina gam tuam tuam teleng hiay hun sang uhe. Bang chibanga lop ding, bang chibanga sat ding hiang. Van mahotsava singno suan poi itzidinga lop na a suan dingin. Forest Department in singno te manbein home he. Alim nuam chi, aga chi, ayet lom chi, akung neu chi, bong an chi,สิงขวาจีเฮียบังเห็นจิตตัวมตัวมสิงจิตตัวมตัวมบอลอุเฮสิงปอยโมนามีตั้มปีเต็นอีพอกตาวันมหศวาลบนาหุนะมีอัตมเทียเป็นอินสิงโนอัตมเทียเป็นส่วนดิ่งอ่ะเฮอโลโตปาเลงสิงโนขัดเจ้าเป็กส่วนเฮียหุนะกิเฮลเง่เง่ดิ่งอ่ะเฮมีมัลบานะคลับและออร์แกไนเซชันตัวมตัวมเตะสคูลคอเลจและอินสติทิวชันตัวมตัวมเตะสับตัวมและเอ็นจีโอเตะกัฟแมนออฟฟิศตัวมตัวมเตะฮิ้ยหุ่นอัปลลาอีหวังสมมุนองเตะสิงโนอีส่วนดีงูอ่ะเฮวันมหศวาอินอัตุปและอังยิมเมียคูลดิงสิงกินิงจิงสักดิงหุ่นจะบงเอกกาวดังสิงอาอาจัดเตียวตั้มเซมเฮเลยหอยมันวาร์ดิงาสักดิงเทย์ตั้มเซมพิอันสักดิงบุเลยกีมาเซลเตอร์เบลต์บอลาบุตั้มเซมพิอันสักดิงบงเล่กันตาเตอาเดียอันโฟเดอร์ตั้มเซมพิอันสักดิงซิงลีมเซตเล่กัมเลยกิโลมสักตูตั้มเซมบอลดิงอินความดิงได้ความดิงตูเลเฮกาดิงตั้มเซมบอลดิงเลยไซตัวมตูสะเซมบอลดิงหุ่นเชียเลยหอยนาเบลปะอมดิงเลยไซตกเอโรสันอิจิสวยเอโรสันเกี่ยมสักดิงอพยมมามามีพีเตกี้งาสิงผัดตัวมนาพกสักดิงหุ่นเชียสิงอีดนาเลไงนัดจีตัวอมนาดิ่งินทุกเหตุนากุมสอมนิเวลไปตาอาคิปันินกว่าเปิ่วเตเฮียปอยสิงส่วนปอยลุงลูดมามาเฮียเทียนาอมเฮลุงลูดลวดเจกินหุนบีอหุนบีจุลัยนิปีกาลมาซาฮิเซกไว้บังเลงากโซโลหุนขบกิอมเฮงหิมาเลอิเทจัดดิ่งอหอยตูสิงโนสวนสิงโนผู้เป็นนับใบลำอหิลายินอคันเล็ดสักเป็นนับใบลำโลหิอาลเฮงคุมสอมนิไปตาสุงินคุมเตงินอสิงอาซิมสิงโนกิสวนเซกมาเลอหิงสวะโตมะมาเฮงไว้เจกินสิงโนอิสวนเตะบิดนาดิ่งินบังปอยโมเฮียมเฮียอิลุงเกลวะอิปอยโมไงดิ่งอ่ะเฮหุ่นเชียบิดตะกาหงคันเล็ดเชียงอนเฮียวันมอดสวาอิลบนาโลจิงตักฮิเพ็ดดิ่งเฮเฮมิหิงาดิ่งินหินเขียกเทินาดิ่งและขันโตนาดิ่งทิลเตอปอยโมอหิโกมโกมินเปียนเกนทิลเซียมเตเนเจอร์เก็บบิดเลงปอยโมนาคิบังอิปียกดิ่งเฮบังเจกินหุ่ยเชียงและหินนาอดีกูเล่ปอยมอทิลเตตงกิปัตนาเพียนเกนทิลเซียมเตเนเจอร์อหิมันินอหิอามาอุเตตงเบเล่มิหิงกว่ามาหิงโซโลดิงามิหิงเตตงเบเล่เพียนเกนทิลเซียมเตเบลกิปัตตะกินหิงโซดิงอุหิหวยเจกินเอมิหิงเตหินเขียงนาดิงาปอยมอทิลเตอมนาหวยตุเพียนเกนกัมมังเนเชอรัลฟอเรสต์อีเก็บบิดนาดิ่งินสิงโนตัมปีสวนเน่กักิปา
1: อากาศวันนี้จะจันทร์ปุตุเรนังไอเขียกตากวันมหัศวาจีทุบีปันสันทุเรียนนาทีทั้งจินเลียนอาปันนะเฮตุยในลังไอบ้านเนี่ยสุนซำนนดิ่งอ่ะวิกินมันเชียมเลียลมที่อาปันไม่นะหิมจิงจัลวังจีลาอินังไอดิ่ง

0: จุกรูลปากระพุกเปกันนี
1: ่อันนี้ไงจุดเอ็นนั่งรูลไฮน์อันไงซองไฮน์อันพังไงซองไฮเหล่าการดานาอันเลี้ยงขบะอันลุงรลาอมดิ่งอันขศดานดิ่งจุกเชปุยาข้างอ่างลายซีมเปียกเทจุอินปากอมตะกี้นี่รูลไฮตาดิ่งดามันลายพุกเทียนานังอีตาดิ่งอีพุกบอกว่าไงไล่ลุงตีตีอีพุกนั่นสันขัดจุกอันริลเลียจุอันนี้ดิ่งอันนี้ขัดดีมั้งลุงริลนัดเดว่าอีพุกกะลิมนั่นเลกะลอมนาฮีละอาสูลังมิตุมโลตีดามละทุมัลอันโนเลอิละทุเฟดานฮีลาฮีกะจุกินดอนนุมจีอามอสูลังมิตุมโลอิตีอัลละทุฮีมิชิลฟีเปียกลาจุนอิพุกนัสันเอจุกินชิลเทจุนจูอัชอมเด
0: อันนี้ไงฮีสูลังมิตุมโลตีฮีเจตกากำลังจูเกลี่ยกันอินคาระมังไงนั้นสุขปุยทิ้งตุ่มนัดตักๆในสีละวะจงบ่าวชาไม่เมียมิลวินสันมั่วข้าขันนี้อาการเหตุใดขันสูรังมิตุมเวโลดีนุนรองก็ต้องสูดเซที่อาการเหตุนี้ค่ะ
1: จูงันจุนฮีลาฮีนักที่ต่างไงลายลงดีอิผูกสันบอกขันนี้อันมิดัง
0: จีเดียวจุนี้อ๋ออ
1: ันมิดังอันมิเชียมจ่อดัง
0: อันมิเชียมจุกเหตุตะจง
1: อิบเชียเวทีเนยฮอย
0: า
1: อักุมอักุมเตฮีอิลาชีตัม
0: เอ๊ะก็จะครีเตลทีแต่โน้ข้างไหลเวลามีเท่าชนิ
1: อืม
0: อันนี้ไงมีเรื่องปังไงคอมชูเนลทีไอ้ฟิต
1: พัก

0: sẽ ôm mấy mấy sang à chú potting mix à băng lẽ zuak thấy loa này hiểm mơ tu mà không in băng lẽ potting mix kha cái này zuak sẽ quá kíp cái xèng lâu chỉ đi à customer thấy kíp cái xèng lâu này hun đại lâu to mơ cụ chỉ đang kíp cái xèng lâu ôm mấy mấy coma soil chỉ ham à băng băng yam component thì có copy thì chỉ ham garden soil ngoài rồi sẽ bò nghe vài ham vài cái hal chỉ không sẽ mix không in potting mix ai sẽ ปากเลยเดี๋ยวมั่วหอยคงบางเลนเนกต่างหมูไทยลวดนาตั้มเปียวมาฮีย
1: ายเลยหอยชี้มิมเลชี้ตั้มเปียวมากับมั่วกิเทียบเราเหี้ยเจ้า
0: คอมโพสอิจิไม่ไม่เลยบอลต้มเทียฮีเกยนาเตะนาเตะเกียวนาเตะหิงเมมันนาชี้คงจะก่อยมวดเทียมั
1: ่
0: วหอยเตะคงบางเลก็อุจินกับบอลเจลวะตูเลลินเลกันในวะกลุ่มขัดขัดไปหายเจลินหอยเตี้ยของบางเล่ยหัวหายาเดียเล่หอยปากาเดียเล่หอยมั่วนี่เนียงหมูไทยนะตั้มเปียวไม่เฮทันวันเปียวแรง
1: โอ้จีเลียตัวนับเปลี่ยนดีเงินมั่วงาเขตูเตี้ยยังอ่ะนัทุขานกของมั
0: ่วยี่หอยกระโดนมานะยี่ขัดคนเกณฑ์จวนเดียยี่ได้สักตัวข้าวมาเมาวะประเทศเฮปีไหนนะมั่วล้มเล่บวลเกียฮิโลวินะแฟมิลี่อากิปันอินสกินขังบ้านะอีวอทแอปกรุ๊ปตัวมตัวมคงบังเลนกิเตลาว่ากิปันอนหานทนทีตูดีอีไอเกเลโกซังอ่ะซีเนียร์โซเตม
1: อ
0: นาร์เจอรีลำหินะอีอนหานทนทีตูดีขัตัมปีออกมาอีวายน์เอ็ดสกหิเลฮิจิบังนาเซปมาเนียกิโตเดลจีค่ะอีไงไหนจีฮามะตัมกิตัมเปียนมาวายเกียเลฮิโลวินะตัวเนี่ยจนนั่นละมั้งค่ะอากอบเวอร์เมนเสียเสียละว่าเลยมั่วกิโตเดลเทียนะค่ะตั้มปิอมตาฮีจีค่ะเฮียกิปันกูเสบากิปันมังเลมูเทียนออกมาเฮียฮุจีน่ะอาปากล้ำอีเกนจวนเลี้ยงหนูไม่เตะเตะเข้าไปมั่วมาเฮียมั่วไว้นะค่ะยีปากเตะค่ะกิตามินตูไลดินโมเนียนเลยค่ะมุนนั่งกิปันซอร์สฮักฮักซามั่ว
1: อ
0: ะฮีน่ะตัวกิโตน่ะตัวเดน่ะคนเกนซามาบังอ่ะพอติงมิกซ์ไม่ไม่อ่ะบังเลเนียกจนเทหิดานค่ะยากิปนองลังมามาอินชินเอกเกียนสามาบังเอนาธนวมเปวินาโมหินาเปวะยายเสเสจิขังหินาเปวะกุกัลตะกินาเสียมเลหังเอมีกิตัมตาอินชินขัดเดโลขัดเดโมองหิตาอินชินหอยเสียกินาปะเทียนมวงอินาเอกัลสวนเปวเลหังเออลัมปีปีหงอมดีหิกะกิปากะหิจิบังเอกูนาร์เจรีเนวจิกหิมาเลงนาฮนงายทุปีสักวะโมนาฮอนเดสังนาเตียเซียกุนาเฮจิบังคุณหอยตักนาฮอนเปียกเซียกุนาคิปากมาเมาฮี
1: โอเลอาจิเลอีกิฮอลิมนาเฮตานินฮุนสักคนนี้โอเลนังเลนาฮุนมันตักนนเปียกเซียกินกูเลคิปากมามากะฮิวตัวนังไอขี้กูอุนาวปาปีลาลเบียกเลียนเฮบรอนเวียงนิวลัมกาโคซาตุนกินนาร์จารีในตูเฮสิ่งน้อยหายสิ่งน้อยเล็กปากน้อยเลยนวมเตียนจิกลายไปอุ่นอามาเกียงอะไรเทียงฮีมาบานันห้องหล่อจิงโตเซลคนเด็กสักคุยอ๋
0: อเลย
1: อินเตอร์วิวบอลตู้
2: อากาศวันนี้จูจานปูอินเตียนโลเดนหุ่นเสอเฮตัวอินประธานพันนลาเมรีเบียกจิงอากิปันเขี่ยขาบจิลาอินงไอเขดิ้ง